0: ะครับในปีนี้ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการมีต้นทุนที่มันสู
1: ง
0: แล้วก็ระบบธรรมาภิบาลในการจัดการบริหารจัดการโครงการนี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงบประมาณนี้ก็มีการหารือผ่านสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งก็เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการนี้โดยจะเป็นผู้สรุปตัวเลขขั้นสุดท้ายเพื่อรายงานต่อประธานาธิบดีก่อนจะมีการแถลงต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการซึ่งรัฐมนตรีคลังเขายอมรับว่าการประหยัดงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยจะมีตัวเลขที่สูงอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือประหยัดไปได้เยอะส่งสัญญาณการหั่นงบประมาณนะครับก็สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เขาบอกว่าจาการ์ตาเนี่ยกำลังพิจารณาปรับลดจำนวนผู้ได้รับสิทธิในโครงการเนี่ยเหลือ49ล้านคนจากเดิมที่มันอยู่ที่ประมาณ 62.5 ล้านคน
1: ลดไปอีก
0: คือตัวเลขถือว่าลดลงมามากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับเป้าหมายแรกที่สุดของโครงการที่ตั้งใจจะแจกอาหารฟรีให้กับประชาชน83ล้านคนก็ประกอบด้วยเด็กนักเรีย
1: น
0: เด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์คุณแม่ที่ให้นมบุตรนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะแคะแกร่นในประเทศสำหรับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียเริ่มแรกเนี่ยก็มีการตั้งงบไว้นะครับที่ประมาณ333ล้านดูเปียนะครับหรือว่าก่อนที่จะมีการปรับลดลงมานะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากำลังถูกตัดลงไปอีกในระลอกล่าสุดนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีคลังเขาบอกว่าการปรับโฟกัสงบประมาณให้คมชัดขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงจะช่วยให้รัฐบาลมีพื้นที่การคลังมากขึ้นในการควบคุมอัตราการขาดดุลทางการคลังของประเทศไม่ให้เกินเพดานร้อยละ3ของ GDP ฟังดูแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆบัตรคนจนบ้านเราตอนแรกก็แบบมีตัวเลขอยู่ดีๆสักพักนึงอ่ะประหยัดงบประมาณก็จะไปลดตรงนั้นตรงนี
1: ้
0: ก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกิดความผิดหวังในกลุ่มประชาชนคือบางคนก็บอกว่านี่คือนโยบายประชานิยมที่ใช้หาเสียงเรียกคะแนนจากคนยากจนแต่พอได้เป็นรัฐบาลแล้วเริ่มลดขนาดโครงการตัดสิทธิ์คนลงไปเรื่อย
1: ๆตัดลดไปเรื่อยๆแหละ
0: ใช่มีการตั้งคำถามด้วยนะครับว่าคอมเมนต์แบบการลดงบประมาณเนี่ยมันจะทำให้เมนูอาหารของเด็กๆมันถูกลดเกรดลงหรือเปล่าจากเดิมที่ควรจะได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการอาจจะเหลือแค่เมนูข้าวกับข้าวกับเมนูง่ายๆซึ่งมันไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของการแคะแกรนได้ตามที่โฆษณาเชิญชวนเอ้ยชวนเชื่อโฆษณาชวนเชื่อตอนที่เลือกตั้งไงก็บอกว่าจะให้อาหารกลางวันใช่ไหมล่ะถ้าถึงเวลาก็จะตัดงบนู่นนี่นั่นอีก
1: ก็หันไปเยอะเลยนะโอ้
0: แต่ว่าถ้ามองในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์บ้านเขาก็บอกว่านักคนชั้นกลางคนทำงานเขาก็บอกก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้เพราะว่าถ้าฝืนดันทุรังไปใช้เงินมหาศาลกับโครงการนี้เนี่ยก็คือมันอาจจะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศพังพินาศ
1: แย่ลงไปเลย
0: แล้วท้ายที่สุดมันจะนำไปสู่การขึ้นภาษีอื่นๆเนี่ยเอามาโปะเรื่องนี้แทนนะครับ
1: ก็ก่อนหน้าเราเคยรายงานแล้วไงว่าค่าเงินรูเปียเนี่ยอ่อนมากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะค่ะ
0: เนี่ยก็เป็นข้อสังเกตเรื่องนโยบายประชานิยมนะฮะอาจารย์
1: นะรัฐบาลก็ต้องดูให้ดีๆนะแต่อีกเรื่องนึงที่ดิฉันว่านะก็คือเรื่องของเนี่ยคอร์
0: ร
1: ัปชันนั่นแหละเห็นป่ะที่มันมีการตอดเล็กตอดน้อยฮะเนาะแทนที่ว่าอาหารมีคุณภาพจะถึงมือของเด็กหรือว่าสตรีด้วยที่ว่าเขาแล้วก็หญิงมีครรภ์ใช่ไหมเราต้องการการแคร์แกรนเนี่ยมันก็ไปอย่างที่บอกไอ้พวกเหลือบทั้งหลายแหละเอาไปเนี่ยนะก็เลยไม่ได้เต็มที่ไงใช่ไหม
0: อาหาร5หมู่อาจจะเหลือแค่2หมู
1: ่อะไรอย่างนั้นเนี่ยเนาะทีนี้มาดูมาเลเซียกันนะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมาเลเซียเขาก็ผ่อนท่าทีให้มันยืดหยุ่นขึ้นเดี๋ยวนะเพื่อทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยก็ยังมากขึ้นกว่าเดิมนะหรือดีกว่าเดิมแบบนี้นะก็เลยอนุมัติบอกว่าให้ข้าราชการเนี่ยทำงานแบบไฮบริดได้ไฮบริดก็คือ2วันทำงานที่บ้านได้แล้วอีก3วันทำงานในที่ทำงานเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะคะคณะรัฐมนตรีของมาเลเซียก็ได้มีมติเห็นชอบนะให้มีการนำรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดนะไฮบริด working days เนี่ยมาใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการโดยจะมีผลบังคับตั้งแต่1สิงหาคมเนี่ย ทีนี้ภายใต้แนวทางใหม่นี้ค่ะคุณฟังคะข้าราชการในมาเลเซียจะได้รับอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านหรือสถานที่อื่นก็ได้นะที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานนะสัปดาห์ละ2วันแล้วก็ทำงานที่สำนักงานหน่วยที่ตัวเองสังกัดอยู่เนี่ยสัปดาห์ละ3วันนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของการปฏิบัติราชการแล้วก็แนวทางที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยกำหนดทีนี้โดยการกำหนดวันเข้าปฏิบัติงานก็จะเป็นไปตามวันหยุดประจำสัปดาห์ของแต่ละรัฐด้วยนะตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละพื้นที่สำหรับรัฐที่วันหยุดประจำสัปดาห์ตรงกับวันอาทิตย์นะข้าราชการก็ต้องเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานในวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะส่วนรัฐเคดะรัฐกาลันตันตรังกานูที่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ตรงกับวันศุกร์ก็กำหนดให้วันอาทิตย์และวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันที่ข้าราชการนั้นต้องเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานเนาะกระทรวงบริการสาธารณสุขบอกงี้ค่ะว่ามาตรการใหม่นี้จะมาแทนที่นโยบายการทำงานจากที่บ้านซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้บังคับใช้เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางการทำงานแบบไฮบริดค่ะคุณฟังคะเขาบอกว่าเป็นโครงการริเริ่มใหม่ของรัฐบาลที่มุ่งจัดให้มีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับข้าราชการโดยไม่ลดจำนวนชั่วโมงการทำงานราชการตามที่กำหนดนะแล้วก็กระทรวงบริการสาธารณะนี่ระบุอย่างนี้ด้วยว่าการนำระบบทำงานแบบไฮบริดมาใช้เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการภาครัฐที่จำเป็นแก่ประชาชนโดยการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์และงานที่จำเป็นก็จะต้องมีการปฏิบัติงานณสถานที่ทำการและก็ยังคงดำเนินไปตามปกติรวมถึงงานด้านความมั่นคงการป้องกันประเทศการศึกษาสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรมเน้นก็ยังเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นก็จะต้องไปปฏิบัติเต็มที่ก็คือไม่มีไฮบริดค่ะ
0: ไม่มีไฮบริดแล้ว
1: ไม่ใช่คือมีไฮบริดไงแต่งานที่จำเป็นเนี่ยนะคือจะต้องเรียกว่ามันไม่เป็นไฮบริดคือมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดไงก็จะด้านความมั่นคงไงการป้องกันประเทศการศึกษาสาธารณสุขแล้วก็กระบวนการยุติธรรม
0: ครับ
1: คุณตัดสินคดีอะไรเนี่ยแล้วคุณจะมา1วันเว้นไป2วันอย่างนี้มันไม่ได้ต้องต่อเนื่องไงใช่มั้ยคะนี่เป็นงานที่จำเป็นเนี่ยงานจำเป็นที่มีต่อการปฏิบัติงานเนี่ยก็จะต้องมาทำงานณสถานที่ที่ตัวเองสังกัดอยู่ค่ะ
0: ครับมีอีกหนึ่งข่าวที่มาเลเซียเหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: คือเขามีการสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนรถ
1: อ๋อเหรอดี
0: เพื่อปลดล็อกเรื่องของเกษตรกรนะครับ กระทรวงการคลังของมาเลเซียเนี่ยร่วมกับกระทรวงคมนาคมครับประกาศมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถกระบะภาคการเกษตรเพื่อปลดล็อกอุปสรรคด้านกฎหมายช่วยให้ประชาชนที่ใช้รถจริงสามารถเข้าถึงระบบสิทธิประโยชน์เงินอุดหนุนค่าน้ำมันดีเซลภายใต้ของโครงการของรัฐบาลนะครับ BUDI อย่างทั่วถึงหลังจากเกิดกระแสร้องเรียนแบบหนาหูเลยในโลกออนไลน์นะครับมาตรการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียเขาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ระบบเงินอุดหนุนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมอบเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันจำนวน200ริงกิตต่อเดือนหรือว่าประมาณ 1,500 บาทให้เกษตรกรรายย่อยที่เป็นเจ้าของรถกระบะส่วนบุคคลแต่ทว่าในทางปฏิบัติแล้วก็คือเจอปัญหาระดับฐานรากก็คือเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากว่ามีประชาชนจำนวนมากเป็นคนที่ขับขี่แล้วก็แบกภาระต้นทุนน้ำมันเอาไว้จริงๆคือมีรถอยู่กับตัวแต่ว่ากรรมสิทธิ์ไม่ได้เป็นของตัวเองก็คือยังขับรถใช้น้ำมันแพงกันอยู่นะครับไม่สามารถไปกดรับสิทธิ์ในระบบได
1: ้
0: เจ้าของชื่อกับเจ้าของเนี่ยมันคนละคนกัน คือบางคนอาจจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วตัวเองก็เอาเป็นมรดกขับต่อไปนะครับก็ทำเรื่องโอนไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ทำเรื่องโอนนะฮะ
1: ก็เลยจะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้แหละ
0: ใช่มันก็เป็นการโอนลอยอย่างเงี้ยมันไม่มีสิทธิ์ไงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกระทรวงการคลังเขาก็เลยสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่
1: อ
0: ผู้ครอบครองเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถมันก็เสียตังค์ด้วยไงก็ไม่เปลี่ยนแล้วรถยังขับได้อยู่แต่พอมีมาตรการนี้เนี่ยมันช่วยลดน้ำมันไปได้ตั้ง 1,500 บาทก็ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับรัฐบาลก็เลยโอเคออกมาตรการนี้ออกมาให้นะครับ
1: การนี้เปลี่ยนชื่อก็ไม่ต้องเสียเงินนะใช่ไหม
0: ก็คือได้รับเสียงตอบรับดีมากคนกดไลค์กดแชร์ถล่มทลายโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยในมาเลเซียชื่นชมรัฐบาลที่ยอมรับฟังเสียงสะท้อนแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็มีการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะครับเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยประกาศกรอบระยะเวลาของมาตรการนี้ให้มันชัดเจนหน่
1: อ
0: ยรวมถึงขอลดหย่อนความยุ่งยากในเรื่องของเอกสารกรณีที่เจ้าของเดิมเสียชีวิตไปอันนี้ก็ลำบากแล้วนะครับเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงสิทธิ์นี้ได้อย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีการออกมาตรการเป็นแนวทางในการปฏิบัติอีกระลอกหนึ่งออกมา
2: Wonderful guy.
3: Don Spencer, thanks, mate. Thanks for coming in.
2: Hey, great to see you. Thank you.
3: We go everywhere in the morning here, don't we? The sharks and the rubbish and all sorts of stuff. The Beer Can Regatta's on today in Darwin. Have you been to that, Don? The Beer Can Regatta? Have you been to the Beer Can Regatta?
2: No.
3: No, no, nor have I.
2: No.
3: Drunk beer, but haven't,
2: I'm a wino.
3: After the news, what have we got after the news, Kel? Have we got anything?
4: More. 時刻はまもなく8時31分になります。ここで湘南ビーチ FM トラフィックインフォメーションをお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線は、おおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。はじめに一般道、この時間、国道134号線、大磯方面、葉山公園入り口で1キロ、逗子葉山横須賀線上り、南郷トンネル入り口で1キロ。続いて高速道路の情報です。この時間、横浜横須賀道路、事故や渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路、湾岸線東行き、杉田で2キロ。横羽線上りは羽田の入り口が閉鎖となっています。神奈川県内の東名高速道路下りは、伊勢原ジャンクションで事故のため 全車線規制となっています。また現場を先頭に1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、湘南ビーチ FM トラフィックインフォメーションをお伝えしました。
5: 新しいキャリーいいよ。重い荷物もキャリーキャリー。ポットがすぐ届いた。ポット一安心。
6: パソコンからお茶まで。
7: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
6: パーソナル頼メールも大塚紹介。

0: ที่อยู่ในอันดับที่เรียกว่าดีเลยเนี่ยนะสิงคโปร์ยังคงครองอันดับหนึ่งของโลกนะด้านความสามารถในการแข่งขันตามมาด้วยฮ่องกงสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวันสหรัฐอาหรับเอมิเรตเดนมาร์กไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็สหรัฐเนี่ยนะเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนอินโดนีเซียมีอันดับตามหลังหลายประเทศเลยอย่างนี้มาเลเซียอยู่อันดับ15ไทยเราอยู่อันดับ26ไม่รู้อะไร26นะเวียดนามอยู่อันดับ27ติดกันเลยกับไทยเราเนี่ยนะส่วนฟิลิปปินส์นั้นอยู่ในอันดับที่47สูงกว่าอินโดนีเซีย1อันดับ1อันดับทีนี้แม้อันดับโดยรวมจะลดลงนะเขาบอกว่าแต่ผลการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจก็ยังเป็นจุดแข็งนะโดยเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเขาบอกขยายตัว 5.1% นะอัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับต่ำก็ช่วยรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศไว้ได้เนี่ยนะคะทีนี้เราก็มาดูเองก็มาดูเอาแล้วก็ประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะถึงแม้เราจะอยู่ในอันดับที่26ของโลกเนี่ยนะคะจากทั้งหมด70เขตเศรษฐกิจเนี่ยของไทยเราขยับขึ้นมา4อันดับนะจากอันดับที่30ปีที่แล้วปีนี้ก็อยู่ที่26เนี่ยนะคะปรับปัจจัยที่ปรับตัวดีขึ้นของไทยนะก็คือประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ business efficiency เนี่ยนะขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่21นะดีขึ้น3ลำดับนะโครงสร้างพื้นฐาน infrastructure ก็ขยับขึ้น2อันดับปัจจัยที่อยู่ในเกณฑ์คงที่และลดอันนี้ลดลงนะอันนี้ลดลงประสิทธิภาพของภาครัฐ government efficiency คงตัวนะจากปีก่อนเนี่ยนะสมรรถนะทางเศรษฐกิจ economic performance เนี่ยนะลดลงเล็กน้อยลดลง2อันดับเนื่องจากปัจจัยด้านการค้าระหว่างประเทศแล้วก็การจ้างงานที่ชะลอตัวอันนี้พูดถึงประเทศไทยนะคะทีนี้นอกจากในระดับอาเซียนเนี่ยนะประเทศไทยถ้าตรงนี้อยู่ในระดับอาเซียนเนี่ยประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับที่3นะตามหลังสิงคโปร์ซึ่งอันดับ1มาเลเซียอันดับ15แล้วก็ไทยเรานี่แหละอยู่ในอันดับ3ของอาเซียนเนี่ยนะคะจะมาฝากกัน
1: ฮะไปดูที่บรูไนกันหน่อยครับอาจารย์บรูไนตอนนี้มีการยกเครื่องบริการเปิดตัวโครงการฝึกอบรมมาสตรานะครับระดับชาตินะครับทั้งโรงแรมร้านอาหารสู่ปีท่องเที่ยว2027กรมพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้กระทรวงทรัพยากรหลักและการท่องเที่ยวของบรูไนครับเขาก็ร่วมมือกับสมาคมโรงแรมแห่งบรูไนเปิดตัวโครงการฝึกอบรมเรือธงระดับชาติที่มีชื่อว่ามัสราเทรนนิ่งโปรแกรมนะครับยกระดับการให้บริการมาตรฐานการต้อนรับนะครับของโรงแรมทั่วประเทศรองรับยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมน้ำมันและก็ก๊าซนะครับโครงการนี้เนี่ยมันเป็นจริงๆมันเป็นภาษามาลายูนะฮะอาจารย
0: ์
1: เมสรานะฮะหมายความว่าความอบอุ่นความเป็นมิตรความสนิทสนมอันนี้ก็เป็นโครงการของเขานะครับได้รับการดำเนินการเฟสแรกไปแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อไปพัฒนาทักษะระดับฝีมือทักษะอาชีพนะครับรักษาอัตราพนักงานให้อยู่ในระบบเพิ่มความพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศบรูไนนะครับผ่านการจัดฝึกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการเขาแบ่งเป็น6กลุ่มจากโรงแรมที่เป็นสมาชิกของสมาคมทั้งหมด27แห่งทั่วประเทศนะครับจุดเด่นก็คือนะที่มีการพูดถึงมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นคือแนวคิดในการฝึกอบรมแบบองค์รวมผสานกับการให้บริการลูกค้าระดับสากลเข้ากับหลักการทางศาสนาอิสลามหรือว่ามาคาซิดอัลซาริอะนะฮะก็เป็นการเน้นปลูกฝังค่านิยม7ประการก็คือความน่าไว้วางใจรับผิดชอบจริงใจซื่อสัตย์ยุติธรรมเท่าเทียมแล้วก็อดทนอดกลั้นนี่หัวใจสำคัญของการบริการเลยนะฮะต้องอดทนอดกลั้นด้วยฮะดูเวลาแล้วเวลาหมดนะฮะอาจารย์
0: ต้องหมดแล้วล่ะต้องพักกันคือเวลายังไม่หมดเรายังมีอีกแต่ว่าช่วงนี้เราต้องขอพักกันสักครู่ก่อนนะ
1: ช่วงหน้ามาติดตามอาจารย์ทรงฤทธิ์พรหมเงินกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN